0: This is CHMB, AM 1320, Vancouver.
1: ประเพณีปะยี่เข่าจั่นเข่าจั่น华侨之声新闻报道